0: ตัวอินไงเชียกตักเทียงนู่เขาเก็บแหลมเตียปันประธานพันนาลาอาฮีอากาศวันนี้จอร์จานปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์สั่งขัดพอยน์เลียปันห้องกิบวังเฮียอาฮีตัวอินได้ในฮัตอาปันดัมเทียนาตุเขาสังนาอาฮีจิตุปิจังอธุเกนอินไงดิ้ง
1: Hell is well iti ting dam thein apoi mo e ti ve sa na hi idam thei lo le nei le go in zong pan na nei ji pun a hi hi che ji a chu dam thei na hi nei le go la aman tam pen a hin dam thei na dia ni le cha lama ki tu ding chu le ki ven ding hi mi him a dia a pha pen a hi masang lai ipu ipa te vin zong dam thei na hi ana kho sa hle uvin a hiilung thima pha sia ichin uwa pha kha chu a hi le nei le go chu nei le go a hin la dam theine hi nei le go sang a chung nung zo chu le aman lu zo a hi apoi mo ne hi icha teo chu le in ku su pite chu le he jing sa ding in a pha in a hi dam theine hin nop ni hi le da ni hi le a pha dung zu in mi him kha chu

เรียนเองจำเลยอารมณ์เตียปันปูปาลากิลมตักไม่เตียอับันบานังไงนาอินไอดิ่งโอฮีตัวอินอิลามาสเปนดิ่งเยรูซาเล็มสาวมังนุนนวมที่เรียนเองจำเลยอารมณ์เตียปันอิงไงดิ่ง

เลียนเองซ้ำและหล่อมแต่ปันมาอินปูป้าละเทียนมังหลายลุงจิละอีไงสมเดียง

0: ไอ้หลานนุ่งตะกาดิ้งอินเจ้าพุ่งเลียปอลไฮน์ช่างลามหลานสักไงติ
1: ช่างลำหล่อ

ตัวอินังไอเฮียกตักเตะลัลตันปุยเลอลมเตียปันปูปาลามิเจ้ากำปาวาสยามตั้งไม่หันสักกูอ่ะฮีอากาศวันนี้จอร์จันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์อะไรขัดพอยน์เลียปันหงกปวงเฮียอ่ะฮีทวินเวสเทิร์นมิวสิกตุ่มลำกำเตียละจอห์นเดนเวอร์อาปันสยามตั้งไม่หันสักเตียบ้านบ้านังไอนาอินีดิ่งอ่ะฮีอิลามาสเปนดิ่งอินจอห์นเดนเวอร์อาปันติ๊กมีโฮมคันทรีโรดสิละอิงไอดิ่ง

อากาศวันนี้จะเรียนปอลและเรียนเลียนนี่เลยลมเตียปันประเทศพันนลายไงเฮติเฮียเตียงไงฮิตดีงตัวนาดังเลยไม่ได้ส้มเลงองยิงตัวกิตนินกังเตกัมพาวินลำติมส่งเลยลมเตียปันนี่นะและตัวเลี้ยงอบานบานินยังไงนอนดีง